0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย 7-11 บางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือสองโทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเสียงเพลงใต้ลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับนะเวลานี้ครับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเพียงกันฟังกันได้ครับนาทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ท่านผู้ฟังเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.vr88.com สำหรับช่องทางเว็บไซต์ฟังกันได้ทั่วไทยเลยทีเดียวครับนาแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงโทรเบอร์นี้กับ0-748-120-55 ซ้ำย้ำอีกทีครับ0-748-120-55ครับนะมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้เจอกันกับวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569ช่วงแรกของรายการกับท่านผู้ฟังมอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก่อนฟังงานเพลงก้องแสนสุขเดินดำเนินกับนะน้ำตาล้นที่โคราชก็ให้ความสุข

ครับท่านผู้ฟังช่วงแรกของรายการหมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันจบไปกับนางงานเพลงของแสนสุขแดนนำเนินนำตาล้นที่คู่ราชครับท่านผู้ฟังนะวันนี้ก็วันจันทร์ที่8มิถุนายน2569ถึงถือว่าเดินทางมาเกือบจะครึ่งปีเลยครับท่านผู้ฟังนะชีวิตครับท่านผู้ฟังซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางครับที่มีทั้งรอยยิ้มและคราบน้ำตาครับท่านผู้ฟังครับกล่าวกันไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ครับทุกเหตุการณ์ครับท่านผู้ฟังที่ก้าวมาในชีวิตของเราคือบทเรียนครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีหรือร้ายก็ตามสุดท้ายแล้วมันก็จะผ่านไปเสมอครับท่านผู้ฟังนะนี่คือรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ครับซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังชื่นชอบเพลงไหนหมอไปกับใครโทรศัพท์มาได้ครับหมายเลขนี้กลับนะ074810055วันนี้ก็ไร้ฐานเช่นเดียวกันก่อนเข้ารายการก็ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยพรและแนะนำมานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ท่านรักครับนะเริ่มกันด้วยไส้เล็กจากบ้านนำกระจายครับพี่ร่วงครุฑและทีมงานซึ่งประกอบด้วยคุณนงติ้วคุณนงแต้วคุณนงเบ้าบานชัยคลองและก็คุณนงไลส่วนท้ายใจซ่องวันนี้จากบ้านบางด้านครับนะคุณป้าใจดีนะคุณป้าคลองครับอยู่ที่บ้านบางด้านใช่ที่ซ้ำร่วงจำนานท่านผู้อาวุโสใช่ที่ซี่วันนี้คุณนงน้อยอยู่ที่ถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะส่วนใช่ที่ห้าครับคุณน้องเศร้าหมู่บ้านธนาดีบ้านนำกระจายใช่ที่อกคุณพี่นุ่นครับอยู่ที่ชุมชนตำบลในเขตเทศบาลนครสงขลาสุดท้ายใช่ที่เจ็ดครับนะคุณน้องชายอยู่ที่อำเภอสิงห์นครขอบคุณถูกเสี่ยงถูกใช่ที่ได้โตกันเข้ามาแนะนำอันเป็นไงกำลังใจและอวยพรครับนะไม่รอช้าท่านานแน่นอนตอนนี้มอบความสุขมอบการเพลงให้ท่านผู้ฟังได้กว้างกันเตมานไปลงครุฑครับคุณน้องติ้วเรารอเข้าลืมวันๆครับหนังงานเพลงของเจ้ายิ่งลูกทุ่งฝนธนาสุนทรฟังพร้อมๆกันเลยครับ

กรับท่านผู้ฟังมอบการเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันต่อฟังงานเพลงก้องไผ่พงศธรต่อบ่อซ่องลูกอีสานครับงานเพลงนี้กินได้นำมาจากคุณน้องแต้วทีมงานพี่ลุงครุฑเช่นเดียวกันมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้กังคนโลนี่กับคนโลเป็นเปลือถึงจะเหมือนกันก็ตามกับท่านผู้กังแต่เชื่อถ้ากลับว่าความคิดและความเห็นแตกต่างกันกับไม่เหมือนกันกับนะเรามีความคิดความเห็นแตกต่างกันได้กับท่านผู้กังแต่ว่านั้นนะครับอย่าแตกแยกกันนะเราต้องเปิดใจยอมรับความเห็นที่หลากหลายกับท่านผู้กังและที่สำคัญนั้นก็คือต้องเคารพในมุมมองของคนอื่นและโตเถียงทกเถียงกันได้ด้วยด้วยพ้นครับนะทกเถียงกันแล้วไม่ปล่อยให้ความเห็นต่างเนี่ยครับกลายเป็นความเกลียดชังการตัดขาดความสัมพันธ์ทำไมดีหรือการทำลายความสามัคคีในสังคมหรือกลุ่มคนครับท่านผู้กว้างนะจบไปกับงานเพลงของไผ่พงษ์สะท้อนครับนะงานเพลงต่อบ่อซ่องลูกอีสานมอความสุขไงกับทุกท่านได้กว้างกันครับก็เวลากันสักครู่กลับมากันที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทบ้านบางด่านทีนี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเป็นใต้ปานเป็นใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กล้องและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกทุกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันครับนะใช่บริการกันได้ที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทบ้านบางด่านตำบลโครุบจางอำเภอเมืองสงขลา0624562525แล้วก็6ครับนะโทรไปได้ครับที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทบ้านบางด่านสำหรับอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาที่นี้จำหน่ายไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเบอร์เทนแม็กไม้แม็กเบอร์ซ่องให้บริการทั้งซุ่นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กวางป้ายางโดยเฉพาะอย่างยิ่งป้าแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ป้าให้ฟรีครับไม่มีเงินค่อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ที่อามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาถนนท่ามชิบเม็ดตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาส่วนเก่าอกเก่าส่งอา5363ท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนานโดยหนองอามครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวางรายการเพลิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดได้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับขอบคุณไปยังคุณพิพรถนนราชอุทิศ1ซอย13นะที่ได้เชิมเติมเต็มงานเพลงกันเข้ามาขอบคุณมากๆครับนะคอยสักครู่เดี๋ยวกับผมค่อยๆทยอยจัดให้ตอนนี้ยังอยู่ที่บ้านน้ำกระจายกับพี่ลุงครุฑนายเกียรติในนำงานเพลงวันว่านงานเพลงก้องทูลทองใจเธอรู้หรือเปล่าครับแล้วต่อกันด้วยงานเพลงที่ส่งข้องสุริโยสุริยาไก่จ๋าแนะนำมาจากหนองบ้าวบ้านแขก

0: ๊ะ
1: จ๋า
0: ในหัวใจพี่มีไก่คนเดียวไก่รักพี่ไหมจ๊ะ
1: ไก่ก็รักพี่คนเดียวจ๋า
0: จริงๆนะ
1: จริงสิ
0: ให้สัญญาพี่ได้ไหม
1: ไก่สัญญาว่าไก่จะรักพี่คนเดียวนะคะ

กรับจันบกวางงานเร่งก้องสุริโยสุริยาไก่จ้ากรับจันบกวางจริงจริงแล้วนี่กรับจันบกวางงานเร่งไก่จ้านี่ครับครับลงโดยสายยันสัญญาต้นฉบับครับนะงานเพลงนี้กรับจันบกวางแต่งขึ้นโดยปิยะตระกูลลาดครับซึ่งถือว่ามีที่มาจากความรักและความผิดหวังในชีวิตจริงครับผิดหวังในชีวิตจริงของเขาที่มีตัวนักแสดงสาวชื่อดังในยุคนั้นก็คือไก่ปริศนาวงศ์สิรินั่นเองครับท่านผู้ฟังนะปิยาตระกูลราชครับได้ใช้ประสบการณ์ความรักที่อกหักและต้องผิดหวังกลั่นกรองออกมาเป็นบทเพลงเผื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักให้กับตัวเองซึ่งต่อมาครับท่านผู้ฟังเพลงนี้ได้กลายเป็นเพลงหนึ่งในผลงานลูกทุ่งอมตะระดับตำนานของเมืองไทยเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังนะขอบคุณขอบคุณมากมากครับนะพี่ล่วงครุฑและทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณนงเต้วคุณนงแต้วคุณนงเบาบันชัยโครงและก็คุณนงไรที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ท่านรักครับนะฟังบทเพลงกันต่ออย่ารอกันช้าถ้ากันนานมาถึงคุณป้าใจดีกับคุณป้าคองอยู่ที่บ้านบางดาวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงของสอยอสอยอสายันสัญญารักสายันน้อยๆแต่ขอให้รักสายันนานๆฟังครับงานเพลงบ้านหน่อยปลายนาและงานเพลงที่ซ่องช่วงนี้กับนักกลิ่นแก้มนางอีกซ่องงานเพลงมอบความสุข

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับขอบคุณมากๆครับนะคุณป้ากองกับคุณป้าใจดีอยู่ที่บ้านบางด้านในเกตได้นำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างเวลา11นาฬิกาครับท่านผู้กองกับอีก43นาทีขอบคุณท่านผู้กองที่อยู่เป็นเพื่อนและหลับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแสงมานี่ครับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้กองเชิญชมเพลงไหนมอไปกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ไม่เลขนี้ครับ0748120055ครับนะขอบคุณสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับซังอะไรด้วยในตำรุ่นตำเดียวที่ต้องการครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองจุฬาฯาครับ081 3574 45ตัวไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแสงวันจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินโซ่กระดาษเอซี่เก่ากันไกลอุปกรณ์ตัดเย็บจัดเก็บเอกสารครับท่านผู้กองและอีกมากมายอุปกรณ์ตัดเย็บครับมีผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายเหลือเช่นเดียวกันประเภทสินค้าทั่วไปครับนามีครับรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าทั่วไปอะไรงานช่างขี้มือใจในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือเกินเดียวกันมาที่ร้านแท่งวันทีเดียวครบจบทุกอย่างครับนะร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวนครับถนนไทรบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองช่องคร่า0939209956ครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังกันต่อนะอย่ารอกันช้าถ้ากันนานนะมาถึงร่วงจำนานท่านผู้อาวุโสโทรกันเข้ามาแล้วกำชับกำชาบอกว่าอย่าลืมอะไรพิเศษหมอไปกับน้องหน่อยถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาคุณน้องตาลและทีมงานหมอราชภัฏสงขลาพี่เก้าวันเทวพี่แก้วันเท่าพร้อมทางท่านผู้กองที่กว้างรายการเพลิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะไม่กัดกองไม่กัดใจครับไปกว้างพร้อมๆกันเลยสั้นๆนั่นก็คือผิดรักงานเพลงของเซรีรุ่งสว่างมอความ

กรับท่านผู้กว้างเข้าจากไปเราก็ใจหายใจหายกรับท่านผู้กว้างนะความรู้สึกบูบว่องเว้งเพ่งวางเศร้าเสียดายครับเมื่อคนที่คุณเคยไม่ว่าจะเป็นคนรักเพื่อนร่วมงานคนในครอบครัวหรือสัตว์เลี้ยงก็ตามกรับท่านผู้กว้างได้จากไปไม่ว่าจะด้วยการจากลาลาจากกับนะหรือเลิกลาใหญ่ที่อยู่หรือสุดตายเสียตลอดไปนั้นก็คือเสียชีวิตกับท่านผู้กว้างนะจะไปกับงานเพลงของเอกชัยศรีวิชัยเศร้าบานทรงขอบคุณดังนั้นอีกครั้งอีกทีกับนะร่วงชำนาญท่านผู้โซไดโตแนะนำกันเข้ามาครับนะกลับมาถึงคุณน้องน้อยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาครับบอกว่าหมอภัยกับร่วงชำนาญท่านผู้อาวุโสครับน้องตาลและทีมงานมอราชภัฏสงขลาพร้อมทั้งท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลิดใจไปกับวิทยาครับนะกว้างกันซะเลยดีกว่าอย่ารอกันช้าตากันนานอ่านเพลงก้องท่านใจผู้ชายแรงงานไม่พิลมพรไหนว่าจะคอยแล้วก็โตกันโดยงานเร่งสุดซ่องคงไปคงสะตนรักแท้บ่ได้แปรวังโง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังคนบางคนเนี่ยกับเมื่อคิดตัดสินใจหลักก็เร็วเนี่ยกับยอมหลับได้ทั้งไปไม่ไหวแล้วจะเกิดขึ้นกับไม่ว่าจะเจ็บแบบไหนกับก็รับได้ว่ากันพนันครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือถึงความรักความทุ่มเทครับหรือความโปร่งที่จะยอมรับความจริงโดยไม่เกรงว่าผลลัพธ์จะออกมาแย่ทักเพียงไหนก็ตามครับท่านผู้ฟังนะรักแท้บ่ได้แปลว่าโง่กับงานเพลงของไผ่พงษ์สะท้อนครับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีครับนะสำหรับคุณ

น้อยอยู่ที่ตาอยู่ที่ถนนเทศบาล1ในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนำกันก็มามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับโอ้โซไม้กาเตวิทบ้านบางดานที่นี้บริการรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเป็นใต้ผ่านเป็นใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กล้องและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทิวสมัยกาตวิทบ้านบางดานตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับศูนย์หกสองสี่ห้าหกตัวอาร์ก็หกตัวไปได้ครับที่อุสมัยกาจวิทบ้านบางดานครับนะสำหรับอามอย่างยอลอแม็กซ์สงขลาที่นี้จำหน่ายครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเทรนแม็กไม่แม็กมือซ่องไอ้บริการตั้งทุนท่วงรอเช็คจวงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังไอ้บริการครับปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ในส่วนนี้ปลาไอ้ฟีไม่มีเหยื่อนไข้และไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอามอย่างยอลอแม็กซ์สงขลาถนน30เมตรตำบลโครูปจางอำเภอเมืองโชคลาศูนย์9 9 2 5 5 3 6 3จันทร์ประกวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนานโดยหนองอ้ําครับจันทร์ประกวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากว้างรายการเพลิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับจันทร์ 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันโตอย่ารอกันจานถ้ากันนั่นครับนะมาถึงคุณน้องเศร้าหมู่บ้านธนาดีบ้านนำกระจายครับไอ้เกณฑ์แนะนำอ่านเพลงก้องฟันใจบูชาแรงงานไม่พิรมพรครับนะข้อจองเป็นแรงใจและงานเพลงที่ซ่องก้องธนาพาโชครับขอกับก็แก่มองอีกซ่องงานเพลงมอง

กลับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องธนาพาโชกลับจากก้อแกมองครับขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีสำหรับคุณน้องเศร้าหมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายครับนะมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะมาถึงคุณพี่นุ่นครับอยู่ที่ชุมชนร่มวังในเขตเทศบาลนครสงขลากำจับกำจ่าบอกว่ามอบหมายกับอามอย่างยนต์โลแม็กสงขลาคุณพี่เวกกับนายจังเวกจังกรึงครับอยู่ที่ถนนไตรบุรีในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับนะงานเพลงคนแต่แรกครับแม่โรจาท่านานควังงานเพลง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์ถูกเจนิตคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรอยู่ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับด้านสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรด้วยในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เยี่ยมถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองจังหวัดครับนะ081357ที่ช่องที่5โทรไปได้ทั้งมาเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับร้านแสงวันจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอกระดาษเอซี่กาวกันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและอีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บมีกับผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เหลือเขียนเดียวกันประเภทสินค้าทั่วไปมีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าทั่วไปอะไรงานช่างฝีมือใช้ในการประดิษฐ์ครับนะก็มีอีกมากมายกับให้เหลือเขียนกันมาเตร้านแท่งวันทีเดียวครบจบทุกอย่างร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวลถนนไทยบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดครับ0939200956โทรไปได้ครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ควังกันโต๊ะครับนะมาถึงคุณน้องชายอยู่ที่อำเภอสิงห์นครแนะนำงานเพลงพี่แดงไม่ข้อครับงานเพลงก้องพงเป็ดฟันปูตนมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

มอบการเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านในกว้างกันต่อมาถึงคุณปีพรครับสนนราตุสิทธิ์หนึ่งซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลางานเพลงของการ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้กังอูชุ่มไม้กาจวิตบันบางด้านกับนาทีนี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเร่งถ่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กล้องและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กังให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้กับนาทีอุตสมัยกาตวิทย์บ้านบางดานตำบลโครุบจางอำเภอเมืองจงกล้าสู้นกซ่องซี่อาฮกตองอาระกอฮกกลับนะตู้ไปได้กับที่อุตสมัยกาตวิทย์บ้านบางดานสำหรับอามอย่างยนโลเม็กจงกล้าที่นี้จำนายกับตันประกวังไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซนเม็กไม่เม็กมือช่องให้บริการตั้งทุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับนาปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไหมกับนาในส่วนนี้ปลาไอฟีครับไม่มีเงื่อนไขและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้กับนาที่อ้ามอย่างยนต์โลแม็กซ์สงขลาถนน30เมตรตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์เก่าอกเก่าสองอาหาสามอกสามโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้กับนาบริหารหน่วยหนองอ้ามกับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากว้างรายการเพื่อใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดในกัปตัน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันต่อมาถึงโมราชาพัดสงฆ้าคุณนองตานและทีมงานครับนะคุณนองตานโทรกันเข้ามาบอกว่าอย่าลืมหมอไม้กับพี่น้อยถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงฆ้าล่วงชำนาญท่านผู้อาวุโสครับนะและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาแนะนำงานเพลงก้องแนนซี่ทับไหลกับนะกับอั

กรับท่านผู้ฟังขอบคุณนงตานมอราชบัตรชงกล้าฟังกันโตยโรกัญจาตั้งกันนานครับนะยังอยู่แต่มอราชบัตรชงกล้าคุณพี่นกกับให้เกณฑ์นำกันเข้ามาส้มตำกับงานเพลงของผมบวงดวงกันมอบความสุขให้กับทุกๆท่าน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับจันทร์ประกวางสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์ถูกจนิตกิจซึ่งเรากลับนะกิจถึงรุงเรื่องอะไรยนต์กับจันทร์ประกวางรุงเรื่องอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสร้างอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดียวติดต้องการรุงเรื่องอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากซอยใหญ่เขียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพวงอำเภอเมืองสงขลาโทรกลับ0813573ช่องที่5โทรไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ถูกจนิตคิดถึงเราคิดถึงรุงเรื่องอะไรยนต์ครับนะร้านแท่งวันครับท่านผู้กังจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอกระดาษเอซี่เก่ากันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารครับนะอีกมากมายครับอุปกรณ์ตัดเย็บมีผ้าขาวผ้าสับในและอีกมากมายให้เหลือเช่นเดียวกันประเภทสินค้าตัวไปกับมีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าตัวไปอะไรงานช่างฝีมือกับนะซึ่งใช้ในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือเขียนกันมาที่ร้านแท่งวันกับทีเดียวครบจบทุกอย่างร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวนถนนไทรบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองโชคราศูนย์93 920 0956กับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กังได้กวังกันโตมาถึงคุณพี่สาวอำเภอสิงห์นครกวังครับงานเพลงของสุรพลสมบัติเจริญวันพระยาเว้นครับ

ครับท่านผู้ฟังวันก้นวันพระถ้าไม่มีภารกิจติดธุระนี่ครับไปวัดไปว่าทำบุญกันครับนะก็ขอบคุณผีเศร้าอำเภอสิงห์นครครับนะที่ได้แนะนำงานเพลงกันก็มาคงสุรพลสมบัติเจริญวันพระยาเวทวันนี้มาไส้เนืองจากว่าไปวัดมาแล้วนะก็อนุโมทนาสาธุสาธุในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะครับนะกราบขอบคุณมากมากเช้ามากวันนี้เลือบเลเวลาเร็วครับเลือไม่กี่นาทีก็ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้ทำรายการกับนะขอบคุณดีเจน้องนึงขอบคุณคุณเจ้าไม้กนาทองท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้คำบุตรนึงว่าจะได้ติกระพมบุตรไปพิพลาดกระพมก็อภัยกับนะเวลาก็หมดก็หม

โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอทอซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24ถึง25มิถุนายนนี้ณโรงแรม New Season Square อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ otot3

โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอทอซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์คช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24ถึง25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ otot3

0: ู่แค่นคลุกก้านแค่สุพรรณนี้ก็แหมเรียกว่ามันเลยทีเดียวนะครับใช้ภาษาแบบลูกพ่อขุนมึงกูข้าโดยเฉพาะเสือกลับใจหรือว่าเสือร้ายกลายเป็นเสือจะต้องทำมาหากินเลี้ยงเนื้อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวนะเมื่อก่อนก็ขึ้นชื่อว่ามีดดาบระเบิดปืนนี่ไอ้เสือไม่เคยถอยแต่มาสยบกับความรักผู้หญิงที่ชื่อรื่นหรือว่าอีรื่นเมื่อสักครู่ฟังที่เพลงของกลูกานแก้วสุพรรณหรือมงคลหอมละลึกนักเพลงจากอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโด่งดังมากับเพลงของคุณครูสุรพลสุภเจริญไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลก้นแก้วคนป่าตาลสโนน้อยเรือนงามต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นรุ่นน้องของครูสุรพลสุภเจริญที่ได้อยู่ในยุคแรกของวงดนตรีสุรพลสุภเจริญกันนะครับสำหรับกลุ่มการแก้วสุพรรณจากสามชุกสู้ชีวิตกันมาเหมือนในเพลงนี่นะแต่ก็ยังดีที่มีธรรมะติดตัวอยู่เพราะว่าจบนักธรรมตรีอายุ17ปีนะครับจากนั้นก็มาเข้ากรุงเทพสมัยอันธพาลคลองเมือง2499เนาะรุ่นโน้นนะก็มาเป็นนักมวยมาเป็นกระเป๋ารถเมย์นะครับตระเวนชกไปทั่วรถเมย์สายไหนในเลิศหรือเปล่ารถเมย์เหลืองรถเมย์แดงก็เรียกว่าสู้ทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะเวทีมวยกับเวทีนักร้องนั้นมันอยู่ใกล้กันเวทีนักร้องดีกว่าไม่ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะก็เรียกว่าโชคดีมาพบกับครูเปลืองชื่นประโยชน์หรือครูปอชื่นประโยชน์พระลมครูที่เขียนเพลงได้ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงนะครับก็เรียกว่ามาอยู่กับครูนี่ก็ขยันขันแข็งนะครูเพลงสมัยก่อนกับลูกศิษย์นี่เหมือนกับลูกหลานนะครับเก็บกวาดปัดถูนวดต่างๆเหล่านี้นะครับพร้อมทั้งงานดนตรีไวโอลินแซกโซโฟนต่างๆเหล่านี้นะครับจนกระทั่งครูไวเนื้อเชื่อใจเอาดีมาทางนี่ดีกว่านะเขียนเพลงคนชาวนาให้โดยต่อชัยผู้ชุมพูนะครับนะนี่ก็เป็นที่มาของการแก้สุพรรณหลงกรุงเนี่ยต่อชัยผู้ชุมพูเสียชีวิตก่อนนะฮะและก็ยังมีเพลงต่างๆสมัยอยู่กับวงดนตรีของครูสุรพลสุภเจริญรอยไถแปรโดยเฉพาะแก่งคอยของครูปอชื่นประโยชน์นี่ก็เป็นเพลงยุคแรกเช่นเดียวกันนะครับเพลงดังมีกันมากมายทีเดียวนะที่คุณขอมานี่ก็คือเพลงกูรักกูแค้นกูครวญนะเหมือนกับได้ดูเรื่องสั้นหนังสั้นนิยายสั้นๆกันนะครับกับคุณโจรผู้กลับใจนะเรียกว่าสู้ชีวิตมาแล้วก็มาต้องการที่จะได้ตั้งตัวแต่ก็มาผิดหวังก็เลยครวญในเพลงนี้เนี่ยตามคำขอของการเกาะยอเพลงที่2นะครับส่วนเพลงแรกก็เป็นนักร้องหญิงนะฮะกุหลาบดำหนามคมขอเพียงครึ่งใจคุณขอมา4เพลงนะครับรักขมที่สันทรายเรามีของเอกราชสุวรรณภูมินะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนั้นตามการเกาะยอขอก็มาสายแรกก็คือโอหักจากคาเฟ่เอาสายันนิรันดร นะฮะมีหรือเปล่าสายันนิรันดร อกหักจากคาเฟ่นี่ต้นฉบับก็จะต้องเป็นมีเดี๋ยวจะหาดูของสายันนิรันดร ดีได้ไหมครับนะอกหักจากคาเฟ่ถ้าไม่มีก็ต้องจัดทดแทนกันละแต่รักขมที่สันทรายของเอกราชสุวรรณภูมิก็เข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งครับวิยาเรดิโอ 88.752 ชั่วโมงโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาสุวิทบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์พร้อมทั้งข่าวจากโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลนะครับสมัยก่อนเขาเรียกสมัยปี40แล้วนะ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นั้นไม่เกี่ยวนะOTOP ตอนนี้ OTOD คือโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านะครับชื่อย่อนะครับเขาก็มีโครงการมาให้กับพี่น้องสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าปลุ่ม ทีมเวิร์กช็อปนะฮะวันที่24ถึง25มิถุนายนนี้โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์ที่กำหนดมานะครับก็เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเสนอเข้าถึงแหล่งสำหรับแหล่งทุนนะฮะสำหรับเอกสารสมัครก็มีโครงการกลุ่มชุมนุมรัฐวิสาหกิจนะฮะหรือเกษตรกรรวมกลุ่มนะครับพร้อมทั้งรายงานการประชุมรายชื่อหนังสือจดทะเบียนกลุ่มและก็ยังมีภาพสถานประกอบของศูนย์ส้มต่างๆนะครับก็เป็นเรียกว่าได้โอกาสดีของทางด้านจังหวัดสงขลานะครับอบรมกันในวันที่24 25มิถุนายนนี้ที่โรงแรม New Season Square หาดใหญ่สงขลานะครับโครงการ1 Digital Season 3แล้วนะครับก็เป็นโอกาสของชุมชนและพี่น้องเกษตรกรก็อย่าลืมนะครับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตรอัจฉริยะส่งเสริมทักษะนักสร้างดิจิทัลคอนเทนต์การเตรียมความพร้อมต่างๆนะครับเหมือนกับที่สปอร์ตที่เปิดกันไปนะครับเดี๋ยวจะมาฟังเพลงก่อนหลังจากเปิดสปอร์ต
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอท็อปซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์คช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24ถึง25มิถุนายนนี้ณโรงแรม New Season Square อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ otot3

0: ก็เป็นบทเพลงของการประพันธ์ของครูฉลองผู้สว่างนะครับคอยพี่ที่กันตังโดยเรโนผู้สว่างนี่เป็นผู้ขับร้องถ่ายทอดเพลงจากครูฉลองผู้สว่างซึ่งก็เป็นเพลงซึ่งที่บอกถึงคอยพี่อยู่ที่กันตังโดยเฉพาะตังเกในยุคนั้นนะครับก็เป็นเมืองท่าทางฝั่งอันดามันที่เจริญยิ่งในสมัยปีนังเป็นของไทยในกันยุคนั้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็คำขวัญก็คือกันตังเมืองสะอาดธรรมชาติริมฝั่งน้ำสง่างามเมืองสง่างามตำหนักจันทร์พิพิธภัณฑ์พระยารักษดาถ้าเทียบเรือต่างประเทศเขตกำเนิดยางพาราแน่นอนที่สุดครับเป็นที่กำเนิดยางพาราต้นแรกนี้ปัจจุบันยังอยู่นะฮะเห็นกับตานะฮะต้นข้าวต้นเท่าต้นตาลแก่ๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับยางพาราต้นแรกของประเทศไทยนี่บ่งบอกถึงการที่มาที่ไปของกันตังธรรมชาติริมฝั่งน้ำนะมีแม่น้ำกันตังหรือคลองกันตังนั้นก็ท่าเทียบเรือต่างๆสมัยก่อนคึกคักเพราะมีการขนส่งต่างๆไปยังปีนังนี่ก็มาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับขอบคุณไปยังคุณสอสมิงไพรสิ่งขอเข้ามา2ผู้นานเพลงนะครับเราให้ฟังเพลงของเรโนผู้สว่างกับคอยพี่ที่กันตังและจะมาฟังเพลงของพนมไพรลูกเพชรเพลงรักจากใจในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสุวิทย์บางนานสงขลาคุณส่งเพลงมาที่0843002556 0943563991นะครับได้รับการเอื้อเฟื้อจาก VR Radio 88.75 และทางด้านของสมหมายคาสุวิทย์บางนานสงขลานะครับหานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายผ่านหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพาเบรกเบรกดังเบรกสั่นพาเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันได้เลยนะครับบริการเป็นกันเองต้องที่สมหมายคาสุวิทย์บ้านบางด่านสงขลาปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้0624565556ส่วนลุงเรืองอะไรยนต์ก็จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการอยู่เช่นเดียวกันนะฮะเชิญที่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ตั้งอยู่ไม่ไกลกับอู่รถยนต์สมัยคาสวิทการจนาวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลา0813574245นะครับอย่าลืมนะครับโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือที่ประกาศกันไปแล้วนะครับนั่นก็คือเศรษฐกิจของดิจิทัลดอนป้านะครับ2วัน24-25มิถุนายนนี้ที่โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์พบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมข้อเสนอเข้าถึงแหล่งสำหรับแหล่งทุนต่างๆนะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะมาประกาศกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องราวของกิจกรรมโครงการ1ตำบล1ดิจิทัล
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอทอสซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ โอทอส3

พนมไพรลูกเพชรนะครับเสียงก็คล้ายๆกับไพรวัลย์ลูกเพชรก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับหลังจากครูสรพลผิดหวังกับไพรวัลย์ลูกเพชรแล้วก็ไม่อยากจะใกล้ชิดกับคนเมืองเพชรบุรีนะครับเพราะว่าแม่ได้หอบหิ้วเอาวิพัฒน์เมืองสุวรรณไปด้วยนะครับโดยไม่มีสาเหตุบอกกล่าวต่างๆแต่ตรงนี้ก็เป็นเพลงรักจากใจที่พนมไพรได้กลั่นออกมาครับท่านก็เป็นสามีของละอองดาวโสธรบุญนั่นเองนะครับก็เป็นเพลงจากคุณสอสมิงไพรเพลงต่อไปก็แน่นอนครับมาชุดใหญ่ไฟกระพริบกันเลยสำหรับดาวลูกไก่ริมไก่ลาดพระกับพรานวันพระอย่าเว้นเป็นชุดวันพระเป็นประจำวันพระนะครับขอบคุณไปยังบ้านปลายนาส่งเพลงเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง

ใจบัณฑิตอันมีจิตสิเนหาที่จะเป็นนักเทศนามาเจรจาอยู่เยาจึงตั้งศรัทธาสาธกเรื่องยาจกยากจนมีตากับยายสองคน

เยี่ยวเชียวชบสิแม่ก็โอบปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไก่จะปลอบขวัญลูกเสียงกรุกกรุกปลุกขวัญลูกตอบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วเคี่ยข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุขใดเท่าถึงคราวจะสิ้นชีวิต

ขอเริ่มเรื่องเบื้องหลังท่านผู้ฟังโปรดทราบและวาดภาพหิมพานต์เป็นฉากนิทานคำกลอนหิมาลัยปัจจุบันแต่ก่อนนั้นเป็นเขตหิมวันตประเทศเป็นขอบเขตสิงคอนข้างพระสุเมรุมาตรชาญไกรลาดคิรีเป็นมหานาทีนามว่าสีทันดอนเป็นที่อาศัยรากตดและจะตุบททวิบาทตักษาชาติมลึกขมาศสีหราชกาซ้อนองค์พระศิวะประ

ที่พออาศัยสุขตอนเย็นวันหนึ่งโคแม่จึงกล่าวแก่ลูกน้อยว่าย่ายังมีอีกหน่อยที่หลังดอยชายดอนแม่อยากจะชวนเจ้าไปเล็มเอาบทเอื้องแต่มันช้ำเลืองตาแลระวังเสือแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอาแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงแดดก็ถอยไม่ร้อนแม่บอกลูกเสร็จเรื่องก็ยักเยื้องเหยาะย่างสะบัดหางเดินหันยาเมื่อตะวันร้อนๆถึงหลังดอยชายดง

กำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างดังถูกตั้งหอนยังมีพยัคฆ์ตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย้ำมันเริ่มคำรามคำรนใบไม้หล่นปลิวว่อนแม่โคก็ยังกินหญ้าเจ้าเสือก็อาเขียวงำมันจะขย้ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตเสียก่อนแม่โคจะตายไหมหนอ

จะขยำกินเหยื่อแม่โคเริ่มได้กลิ่นเสื้อเปรี้ยวแรงไม่เหลือเริ่มอ่อนสงสารแม่โคครวญครางหมดหนทางหนีทันสะบัดหางหน้าหันบอกเสือให้พันใจพรแม่เสือเอ๋ยแม่เสือโปรดจงเชื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งกลับไปสั่งลูกรักท่านคอยเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อนมาเป็นพักสาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกล้อนเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรับลูกคิดฝังปลูกปลานี้เราต่างก็มีลูกอ่อนพยักใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละหันหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนฝ่ายแม่โคตัดคุ้งมาท้ายทุ่งพบลูกเล่าความทุกข์ให้ลูกฟังแล้วหันหลังวิ่งย้อนโคถือใจสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่วิ่งตามแม่มาสู่ที่เสือยืนอยู่อ่อนวอนแม่เสือข้าอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้าข้าถือมันกะตันอยู่ตาแม่เสือจงอย่าเคืองคอนแม่เสือใหญ่ได้คิดเลยหักจิตปลงตกนึกเห็นอกแม่คอว่าโอ้โอ

ขอลาเจ้าก่อนอานิสงส์อะไรเสือจึงไม่กินคอใช่จะงอไม่กินต่างกลับมีศีลสังวรสัตว์บางตัวกลัวบาปมนุษย์ไม่ทราบใจสัตว์รู้จักพลัดหนักเบาไม่เหมือนคนบางเหล่าศีลกร่อนริมไกรลาดหิม

0: ก็เป็นบทเกี่ยวของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับวันพระอย่าเว้นเอาฟังกันยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับบ้านปลายนาเป็นเพลงประจำวันพระวันนี้ก็วันพระข้างแรม8ค่ำเดือน7ฟังกันอิ่มอกอิ่มใจก็ว่ากันไปนะครับสำหรับเล่าขานตำนานพิรุทุ่งให้การตอบรับกันมาอีก4สา5สายนะในชั่วโมงที่2นั้นรอฟังกันอยู่นะครับได้ความสนจากสมหมายคาสุวิทย์บางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอรยุนและก็โรงไม้พนาพันธ์นะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้กับโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับและก็มีการโปรแกรมที่จะพบกับทางด้านผู้เข้าอบรมนะครับ24-25มิถุนายนนี้โรงแรมนิวซีซันสแควร์หาดใหญ่นะก็เตรียมความพร้อมเพื่อจะเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆนะครับโรงสำหรับเอกสารสมัครรวมทั้งโครงการทั้งกลุ่มชุมชนวิสาหกิจเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันหรือว่าจะเป็นรายงานการประชุมรายชื่อต่างๆนะครับนำเข้ามายื่นก็ได้หนังสือจดทะเบียนของกลุ่มหรือจะเป็นภาพสถานประกอบการต่างๆนะครับเราก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบเป็นช่วงๆ นะครับก่อนที่จะเคารพธงชาติตรงนี้นะก็ชั่วโมงที่2ก็มีเพลงจากคุณฟังฟังกันอยู่ที่ทางด้านหมู่3สถิงหมอสิงห์นครสงขลาพร้อมกับซอย14ลาดอุทิศ1ส่งเพลงเข้ามาสงขลาเช่นเดียวกันนะครับและก็บ้านบ่อเตยเช่นเดียวกันนะครับสักครู่เดียวกลับมาพร้อมกับเพลงตามคำแนะนำ
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอท็อปซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรม New Season Square อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @otot3
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ผ้าถุงแม่ขวัญใจเข้ากรุงเดี๋ยวนี้น้องนุ่งมีดีมาเยี่ยมบ้านนอกบอกไม่รู้จักควายถามแม่ว่าตัวอะไรแม่ขาช่วยบอกหนูที่ไหนเป็นงานแม่

เกิดเป็นคนบนโลกกว้างใหญ่ไพศาลยามสุขยามทุกข์ร้อนหนาวร้าวรานหัวใจแหลกลานเจ็บปวดเป็นสับสนค่าของคนอยู่ที่ใจไม่ใช่เฮือนตราก็เป็นบทกลอนที่ประกอบเพลงคนเหมือนกันนะครับของบรมครูไพบูลย์บุตรขันธ์ที่ให้สิทธิ์รักซึ่งเป็นบันไดสามขั้นสำหรับรุ่งเพชรแหลมสิงห์ร้องเพลงคนเหมือนกันแต่บันไดสามขั้นที่ครูไพบูลย์บรมกวีคีตลูกทุ่งไทยเขียนให้ก็มีฝนเดือน6เพลงที่2คืนฝนตกและก็ไอดินกลิ่นสาวนะครับส่วนเพลงที่ซอยที่หมู่3สถิงหม้อขอเข้ามาเนี้ยก็คือคนเหมือนกันไวยพจน์เพชรสุพรรณก็มีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนคือกันหรือว่าคนคือกันและก็อีกเพลงหนึ่งนั้นก็เป็นเพลงของไวยพจน์เพชรสุพรรณนะในยุคกลางๆอุ้มช้างอาบน้ำฟังกันไปคุยกันไปในชั่วโมงที่2ครับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 ประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569นะครับต้องขอขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ส่งเพลงเข้ามาเนี่ยรอฟังกันอยู่เพียบเลยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตาม รับฟังกันมีเพลงคนเผาถ่านมนรักขวัญโพไทยเฮิร์นไม่พอรอหน่อยนะครับก็พี่อัมมนรักขวัญโพไทยผู้จากไปผู้สิทธิ์ผู้สว่างหยุดก่อนคนจนนะครับสำหรับไอ้หนุ่มเครื่องไฟกินข้าวหรือย่างของตายอรทัยและจุดสุดท้ายนั้นก็มาจากน้องริมคลองสำโรงส่งเพลงก็มา4เพลงนะครับนะเราก็จะแบ่งทยอยกันให้ในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมารอฟังอยู่นะครับสำหรับทางด้านของคุณฟังที่ฟังผ่านกันไปนั้นก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับปัจจุบันนี้ก็ป่วยด้วยโรคที่เรียกว่าเป็นโรคความจำเสื่อมเนาะอาจารย์ลุงเพชรแหลมสิงห์นะครับพันตรีวสันต์จันทร์เปล่งก็จะเป็นพันเอกแล้วก็ไม่แน่ใจสิทธิ์ของครูไพบูลย์บุตรขันธ์นะครับก็เป็น อยู่ในยุคที่กำลังโด่งดังอยู่นะครับทั้งไอดินกลิ่นสาวฝนกัน6คืนฝนตกก็เรียกว่าเป็นยุคของรุ่งเพชรแหลมสิงห์จากนั้นก็สอนคีรีศรีประจวบนะฮะแล้วก็ว่ากันไปคุยกันไปนะครับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 มนรักขวัญโพไทยคนเผาถ่านไหมคนเผาถ่านยังว่าสนุกสนุกนะครับแต่มนรักขวัญโพไทยนั่นเองก็ยังมีเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงดังในอดีตที่ไม่มีใครลืมได้เช่นฐานพิการรักอำนาจใบแดงเป็นสุดยอดของนักร้องที่จากกันไปพร้อมกับเสกศักดิ์ผู้กันทองพร้อมกันอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับคนที่รอดก็คือเพชรโพธารามแล้วเดี๋ยวมาฟังเพลงตามคำขอของคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางด่านสงขลารุ่งเรืองอลัยยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์พร้อมทั้งโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านะ24-25นี้นะครับเปิดอบรมเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะความพร้อมเดี๋ยวรายละเอียดจะมาให้ฟังกันนะครับที่โรงแรมนิวซีซันนิวซีซันสแควร์หาดใหญ่นะครับ24-25มิถุนายนก็มีอะไรกันบ้างตรงนี้มาฟังเพลงกันก่อนสำหรับมนรักขวัญโพไทยคนเผาถ่านนะครับบ้านอยู่เมืองกามนะเฮ้ยไม่พอรอหน่อยและหยุดก่อนคนจนผู้สิทธิ์ผู้สว่างครับซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาส่งเข้ามาขอบคุณไป

0: ลงสนุกสนุกก็ได้หรือจะเป็นเพลงซึ้งซึ้งเศร้าเศร้าอย่างอำนาจใบแดงเหินไม่พอมาสักครู่นี้คนเผาถ่านก็เป็นเพลงสนุกสนุกนะครับของมนรักขวัญโพไทยนักร้องเลือดเมืองชลบุรีนะครับที่มีนักร้องอย่างครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่นะสังหายชอบเมาหรือสังหายพันจอกนะครับสำหรับทางด้านของนักร้องเมืองชนนั้นอย่างบุปผาสายชนศรีพลายใจพระและก็คือครูที่ร้องเพลงแต่งเพลงนะครับสำหรับทางด้านของตัวเฉพาะอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ของเทวดาเพลงนะอาจารย์ชลธีทานทองและก็จะแน่นอนที่สุดนะครับสำหรับทางด้านของมนรักขวัญโพไทยก็เช่นเดียวกันนะก็อยู่อำเภอพนัสนิคมนี่บ้านเดียวกับคนชอบเมาสังหายชอบเมาซึ่งก็เป็นตำนานของเมืองชลบุรีนะที่เรียกว่าเป็นเพลงไม่มีใครลืมนะครับส่วนฐานพิการรักนั้นก็เป็นผลงานของคนที่ร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับเสียชีวิตพร้อมกับเสกศักดิ์ผู้กันทองนะนะก็เรียกว่านำมาเล่าสู่กันฟังประวัติย่อๆกันสำหรับทางด้านเพลงที่คุณขอมาจากหมู่สามสติงหม้ออำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลานะครับใช่ไหมล่ะอ๋อไม่ใช่นะอยู่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาซึ่งก็มีเพลงที่ฟังผ่านกันไปนะครับผู้สิทธิ์ผู้สว่างหยุดก่อนคนจนคนเผาถ่านเงินไม่พอสักครู่นี้ต่อไปก็จะเป็นเพลงตามคำขอของหน้าค่ายตำรวจเวชแดนสงขลานะครับส่วนน้องริมคลองสำโรงก็รอฟังเหมือนกับทางด้านของมูสที่ไหนที่ตำบลหัวเขานะครับก็รอฟังอยู่อีก4เพลงเช่นเดียวกันสำหรับหนุ่มบ่อเตยวันนี้ก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันก่อนนะครับเดินทางเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2 6โมงกับ32นาทีรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก VR Radio 88.75 และก็สมัยคาสุบิดบ้านบางด่านสงขลานะครับตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนเซฟตี้เฟิร์สคือกฎของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนอย่าประมาทส่วนห้างบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมเครื่องยนต์หรือจะช่วงล่างไว้วางใจอู่รถยนต์สมัยคาสวิตบ้านบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากนะครับสำหรับเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ก็ได้นะครับที่สมัยคาสวิตบางด่านสงขลาปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถาม062465655 6ตั้งกันอยู่ที่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านนั่นเองนะครับร่วมกับร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์นะครับเป็นพันธมิตรในด้านของการเชื่อมต่อสำหรับรุ่งเรืองอะไรยนต์อะไรรถยนต์มากมายน้ำมันเครื่องทุกชนิดไส้กรอกน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โช๊คอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการอยู่เช่นเดียวกันที่ร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่กันที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245ครับก็อย่าลืมกับโครงการดีๆนะครับวันที่24-25มิถุนายนนี้ที่โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์หาดใหญ่นั่นเองนะครับกับโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้ากลับ2วันครับพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมกับข้อเสนอเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลนะครับจะเป็นเกษตรกรรวมกลุ่มหรือหนังสือจดทะเบียนกลุ่มนี้ครับภาพสถานประกอบการนี้เป็นเอกสารหลักฐานที่จะนำมาเข้า สมัครกับโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าอย่าลืมนะครับ24ถึง25มิถุนายนนี้ที่โรงแรมนิวทรีซั่นสแควร์หาดใหญ่นั่นเองครับ
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอท็อปซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์คช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24ถึง25มิถุนายนนี้ณโรงแรม New Season Square อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ โอท็อป3

0: ก็จากทีมงานบ้านบ่อเตยนะครับส่งเพลงที่เป็นเพลงนักร้องหลายคนแม้แต่คุณผู้ฟังหลายคนก็เคยร้องเพลงนี้สำหรับเพลงคู่ของยอดรักสลักใจสุนารีสายันก็มีนะครับแต่เราจัดเดือนหงายเดือนคว่ำฉบับของยอดรักสุนารีให้คุณผู้ฟังบ้านบ่อเตยได้ฟังนะครับมอบให้กับพี่น้องที่ฟังกันอยู่เนี่ยมีกันอีกหลายสายรอฟังกันอยู่คงจะได้คนละ2เพลงนะครับสำหรับเพลงที่เป็นชุดใหญ่นะคงไฟไม่กระพริบแล้วล่ะเพราะว่าเวลามันจำกัดจริงๆนะครับเราจะให้ฟังสัมพันธ์รักนักเพลงชัชนะผ่องศรีส่วนคุณผู้ฟังที่รอฟังกันอยู่อีกก็มีอีกชุดหนึ่งนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันเวลาแล้วก็จำกัดจำเกียร์สำหรับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสุวิทย์และพันธมิตรรุ่งเรืองอรยนมาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074311437นะครับและก็กับทางด้านโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลนะครับกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านะครับ2วัน24-25มิถุนายนนี้กับเวิร์กช็อปที่จัดขึ้นเข้มข้นเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมข้อเสนอต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นต้นทุนที่คุณจะได้เก็บเข้าสู่แหล่งทุนนะฮะไปสมัครกันได้นะครับกับโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลที่24-25มิถุนายนนี้โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์หาดใหญ่นั่นเองนะครับที่จะมาฟังเพลงจากทีมงานบ้านบ่อเตยกันต่อนะครับ
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอท็อปซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์คช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสรายได้ส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ โอท็อป3

0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเลขคลัตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.7